0: ถามป่นสัตลังลานลึก
1: ยี่มีชื่อเบสกาบักรกามากันบ้านะ
0: เนี่ยตั
1: วบักรักบนอาปวนน้ำบ้านนั่นดิสลามต่อไปสวัสดีสลามสุขภาพดิบวชมาอาเทเอ็มบวชอันเล็กใหญ่มุดาตั้งใจ
0: มาเส้นน้ำมันสิคอสองอาเทเอ็มเดียว
1: อีกไม่น่าอีกเป็นจานก็ปาร์ตเซลล์มีหลุนปานนะมีหลุนปานกันบ้างขอบคุณที่ได
0: ้อังกะเลมาเลมามันเฮลิติบายทัดีฮามันโอจ้า
1: บัตรคุณอาปวนนี่สลามสุขภาพมุดาตั้งใจบวชที่เดิมบ้านนะมุดาตั้งใจตั้งคุรังสามารถฝากตัวมินเดOke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi buka dus, buka nanjak tatungan banso sebaru warga lagu ndek mancair ternyata ya. Ina sabri bae ha melet bebalu gantung. Apa tante gantung? Gantung ile bulu suat pada ya. Pak Suryaya, Sana Bolkiah, Anggih siap. Pak Muhammad Nasri dan Lek Kalsel. Mudah-mudahan sehat Lek Kalsel. Lek Kalsel masuk tangan 3 BBM.